เนี่ยสักเนี่ยสมเนี่ยปรกช่วงคานฮอร์ติเคิลเจอร์เฟร์ไว้สอนปฐมนจุลามัวละมันนี่อ่ะอะหุ่นหน้าฮอร์ติเคิลเจอร์จังตัวมินิสเตอร์ปุลล์สวยวงอ่ะมินิสเตอร์ออฟสเตทโปรเฟสเซอร์ลันนี่ลอมาเล่มิฟโก้เชียร์แมนปุลล์ทัศวัลเตอันเตล่ะมิซอรัมดิสตริกช่างช่างฮอร์ติเคิลเจอร์ออฟิเซอร์เต็นสโตลอันหุ่นบ้ากะมิมัลตัมตะกินปังป้าเล่ทลายทาร์เต้ทลายเล่เทียจังอันทิลเซียมจะช่างช่างอันพูดชัวกะสโตลจะเนี่ยสมสรีปฐมไล่หุ่นนี่เฮฟเฟอร์ที่กุมสานิสอมปัญญาจังคานฮอร์ติเคิลจุดปาเมนจวนเทเลทลายเจียงตูเตปังปาเจียงตูเตเลอาจวอร์ชินเตเทเลทลายวนทัดเทเสียมละมาตุยมีตะปวลินอลบัวใส่ชีนันนี่ต้นรุมเฟราโปเฮียนทลายเลเทเจียกช่างช่างเตปังปาเลเจียกเตทลายจีเลหวนเสียมละพันรัวจะช่างช่างเตเลทลายเลเทวนทัดพูชัวอันนี้บอกมินิสเตอร์ปุซิลสวยวงจวนเฮเฟรินตุมเบลจุกุนทอกตูเต้นอันเดชัวอมเจนยาอันชัลชัวนาตานอันนี้ทัวสุยามิโซรัมจุสเตปุยเจงอันนี้นูกุมสมลีโดนักันละอินโตเดลลวินทิลเซียมชัวเลเดชัวสวยทำกันละในเหล่าทัวสุยินเฮเฟรจังเฮียนผสมนักกงกันไงตัวตัวละอินโตเดลตัวระจันกันละกันไงอันนี้อตีorganic farming chung chang soy minister chuan kan theile thlai ching tu te chu organic thei ang bera ching tu rena cha mizoram sarkar in sap thei mangin pilot project kalpui chaw atom mek thu soy bok he horticulture fair a hian district tin kun thok tu thaber lo man best horticulture farmer award chu thlan an in bokani mizoram sikle sa thatak nei kan ni a thlaile thei cha sang sang te a thadu hle maya chute chung chuan ei tura เองมาฮีกันขบคำกันทัดชวกตะละวะบูไฟจังอินทายเละจะแม่จะตินเรงสัจจะช่างๆเละอารตุยเคร่งอินมุนดังจังจอกลูกกันง่ายะเองมาฮีทารามเซลสรินกันเอพะละวะเช่นขัดเพจเลยทาเละรันนุงฐานะโลกายเลียมรวมเละอริมนำรุมรุมกันเละจางปออมโฟไปเชนอมล็อกสเตดาสังอาเตอเล่งบัดบัดลายอันสดลายินเกนีจวนทัดจวงเฟดาทัดโตกันมาภาคโจกะวันนี้จางอินเดียสังเลยตัวกันตงมาเสตาเดวเชนเองติงเอกันในตัวเจ้าตลอดจุกันในตัวเดลเทโลอาจะว่าอินตัวเดลเทโลปอนีละไอเงี้ยมาเบลตลอดจุอินตัวเดลเทอันนี้โดนล้อมนี่โอบัวอินตัวเดลเฮจุกันรำเลยลุงอมดานเละกันโลในดานทีรินทิลฮาร์สตักนินาลังทายเละจะเมะฮีเองมาซาจุกันทาร์ชัวเวตตาเจคลุมตมาโตอิสกูดเละมิโซทายเช่นขัดเฮจุกันโลในตัวเดทาร์เงี้ยฮีขบพยาจวนหมดตัวตั้มเวตตามาเซซิลจ่าเละชิลองละมาจักทายลากิอัติเลมจวนวักโลนินาลังสาลมาบงฟกอาเลสังอากันไอตัมเบอร์ตีกันละอินเตอร์เดลโลบุกะอาร์ตีปอปอนละมาจังลาลูกันละไอตัมเบอร์นี้อินนั่งเองนั่นเองกันอินเตอร์เดลเทตัดโลไม่เล่ฮวนซิอัมเลรันวุลเตฮีเอซอนตักตักลากันอิทยังเอ็มวกที่ตัมทำมาวุลค่ะกันอมนวลเทน่ะวกปูชินอัมมันคานอันจะเตลจานที่ค่ะกันอมาอปุยเล่อาริสกสานวางเฮียนตัวนายมีตัมตะกินอันวุลพูร์เราเดวินันลังอ่ะเฮตียงอ่ะปูชีฉันลำนัตัวรินรำดังจังวกลาลุเหล่าตูตีค่ะอันเทน่ะมาเซกันอินไดเหล่าเมียว่าวางอินอันลาลุเหล่าเทเหล่าอันมาหน้ากันอินติลมเล่ปุกเทน่ะอปุยงไหมอาร์ตัลเฮจูอินเตาเดลเทียมตะกันนี้อ่ะมาเซอาร์ไซซ์จาร์ละมาจังเตอินกันอันละรอนสัปลายเวลไม่บุกอ่ะสังหาปุยดิลยันตักตักในอันนมนาอ่ะพายสังหาฮิกันสอดตามเบลจูอันละนิดเซวเท่าไหมเอ็งยัดชันนิดเทียงล็อกดาวน์นายคานพายละมาจังละลากตัวอมบีแขกเหล่ากันเหล่าในตู้จะถารชัวค่ะมุนสังสังอ่ะทนดรณีอ่ะคติลายคานกันจะชำเอ็มเอ็มบีกเหล่านี้นะเชียตาอันทรตำวางเอ็มเอ็มไอจวนอาเซมชัวดานอมูมลวางคานกันนินได้อังินอันหลังอันเลทยังเอ็มโอข้างหุ่นลายกันติดานจูจุยคานทลายทรตบวยปุยดานมูมลีอาเซมชัวเทเหล่าโมเลตีเตริลรัวอมไม่มายาตัวลายยันสมจังคลายเตะกันเจียงวาตะคบมายาสอดทิ้งทิ้งปุ๋ยเสร็จลุ่มระเบิดเละดังเตะกันเจียงกวลดัวดันโฟเตะละคุยเทเตะเละทาร์ชัวไงเลยตัวตั้มเวตาตัวนับโพสต์การินทราบเทจีนกัลปุ๋ยเละตุ้มเมกตีทูกันเสียสมจังคลายจีนให้อัชนะเมื่อมายามาเซมันสังสังกัจสังสังจีนเฮียนรำดังทอนชัวขบทาร์ชัวฮาร์สเรียวมายาเองคลายเบลเอ็มว่าอินสอร์บิงเตะให้อัลลอมมันเล่มิ่งทันปุยโลลอดตัวคลายให้ทั้งช่วงเที่ยงจู่ตัวอายินอมเสียในเงี้ยยังสุดที่รัวลินกันในตัวคลายทัดช่วงก็งะมูมันโซกรวมมันอมเสียจู่เล่คลายทรงโซกันอินเตอร์เดลเที่ยงปุยอินคลายเช่นกระตาเจ้าตัลอินเตอร์เดลตัวไม่ละกันรำกันทาร์เวเที่ยงจะรำโปนจะกันลากลูกขับบุรไม่

ลมไงนับปาร์ตี้ละกันง่ายค่ะอาสตูค่ะอาร์ลนุนซางีอันนี้โอเล่เอลบีรันเคยเฮียนินอาร์ชิมาปุย good morning เล่รันเตะ good morning good morning อ่ะวัยนี้มันนัวมเล่ฮิปเล่เล่ตัวค่ะอีตานเล่เอฟเอ็มโซ่ง่ายทัตุซงซงตานโอรันติบอกะเอลบีรันเคยฮีรันติลมอมชินเล่ไม่รันสอยังเงี้ยเฮียนินตัวน่าเอฟเอ็มโซ่ไอจะเป็นภาษาเรียลง่ายทัตุซงซงตานกันง่ายทักเล่เซลตัวจะไปกันหลานงาจุดยังบอกจนเสียลเอฟเอ็มไม่ในเอลบีอีตานกันหลานเนาะอะไรไงนมินติชาวเซลพวกกับเบสเซียตุนัดส่วนนี้เราสร้างเรียนนั้นเราทำไงลาติลาสักขะกันไงคะอ่างเฮลลาเราเชียร์เราเที่ยวเวซองซองขจรกันอบมุนอ่ะขานี้นั้นแล้วใจปุ้ยฟักฟักไม่เราอ๋อเราตุนัดส่วนเราทำไงลาติลาเราไงทางอู้

คริสตาหมังไงนาติลากันง่ายถ้าอารมตูติคาสติเอกกับชินไซปอลเตอันนี้อะไรตัวนั้นส่วนนินกันง่ายทักชุนกันง่ายทักชุนส้มเหลืองอ่ะมาเสละอ๋อกันติริงก็ตาในเซมิสกับมูเลสีกันแชร์เลยพอดสิงอ๋อวิกงเตฮานินมีมินวนโซตาปีเบบีชาเอ็มเรก็เช็ดใจแล้วเนียงอ๋อเอ็นเตหันติไม่เลยเอ็นตูเพจอมแล้วอ๋อวิกงเจอีโมกันเวงอ่ะฮันก็อมตั้มเราลุตุกติไม่ละก็อมเวชุนาปอฮานินกระต้มอีมังเรงอ่ะมีฮิกเชลเรากับเบงวาร์เราลุตุกโมกับเชลเราปัลเราหนีกริงจนเอลบีเรนเคลียนอาจิมาปุยจนนูหุ่นมันนัวเลยฮิปเลย์ลิสนัลบ็อกซี่เพลย์เลตตูร์ค่ะอีตานเลยเอฟเอ็มโซอีง่ายทัตัวซงตานออรอนตีอ่ะอวันลมอมชินเอ็มโอเอลบีเรนเคลียปอกขาดมวยตัวกินรันลุตะไงแต่ปอยติดชาเอ๋ออินวันลันเราต้องพิจารณินไงที่เชลาวชีนโมะจู่วันซันอินวันลันเซ็ปปอยฮานินอันนัวเวอะจู่วันซันอินวันลังเซรุยโออินมันซูนัดซันโอเลตุนัดซันกันไงทักซุนจู่มึงอ่ะบงกุนพาสตอร์เบียไซปอลตินะก็ไซชันติดละอันเรมมีลงไงทางอู้